0: Sinder jauh di tijak sewe lam nam mbata onuk tay mali tawang at ak bianit nalak ti tawang nam mayap ta tam na na yap sunay jan ukalik tawan ak bian mayap tutuk kak siya ang tam na tay mawali yang minit ak chokat ta nam minit lo ayok sa nam may tamak kuninga anik kakat ta nam mata na jan onuk ti salak lo ta na jan ukalik.
1: Ila set pumane ikulig yam sa mga tokawo ino nila kama kung kung mani ekalya kama na hasuta kung mula pa ino nila kung may akat atakat na kama matayla ubo kapi kapi wala susi kung may pahum mula kata na kama yun ก็จะเอกันยาตะลินี่เอาทําไมกันเลยอยู่ดอกคนได้กว่าอนาคตเชื่อกูต้องเอาอยู่ยานี่เอาอาจารย์เชื่อกูนะบักตาเต็มนะบักอีดับบักอีลูกนี่ตะปันนะเต็มเลยว่าไว้ทุกดุนยากัดตาสวยเทียนนี่ ยังกันอยู่ทำไมทำมาพูดชุดนั้นก็ทำยังกันอยู่ที่นั่นก็ไม่รู้ที่คุณอยู่อุปนิสัยแบบคุณอยากที่จะไม่รู้ก็สุดท้ายก็ไม่รู้สุดท้ายนี่ใช่ถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่รู้โอ้ไม่ใช่การยุ่งมาคุณ